ปาทีระปาทีไลผู้ไลอาเชตาจาราวเนไลสายลองกายเพมไลกะลีลูกาบาสุนีเดวอยบาบาสายลองไอสอรีเพมไลทตรบดกบกีลาวรเตกีเตกีอาโกสายลองเยพมมาNepali konya pari gara maya ko sai lama ye jimi mai. Paspati nas lai lai pu la kuma la bai te sara lai tere so lau.

ผักกาใส่ไม้ลูกกันเทลาเลระก้อยลลายเดวผู้ลายสิวดอยมากันลีลูกาบาสุนีระไว้บาบาลายเดวสิผู้ลายสิ